วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักหน่วงหลายรอบต่ออิหร่านทางกองบัญชาการกล่าวว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นการตอบโต้เอาคืน

ืนต่อการโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งในซิริกซึ่งเป็นเมืองท่าในภาคใต้ทางสถานีเผยว่าได้ยินเสียงระเบิดเพิ่มเติมบนเกาะเกซัมในเวลาเดียวกันกระทรวงการคลังของสหรัฐเผยว่าได้เพิกถอนใบอนุญาตที่ยินยอมให้ขายน้ำมันอิหร่านในทางปฏิบัตินี่เป็นการกลับข้อความของบันทึกความเข้าใจที่สองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนที่แล้วในการกล่าวแก่ NHK เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งประจำทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันอีกครั้งว่าบันทึกความเข้าใจนี้ตั้งอยู่บนการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและกล่าวว่าการกระทำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนั้นไม่อาจยอมรับได้และอิหร่านต้องเจอผลที่ตามมาแต่ทางอิหร่านกล่าวว่านี่คือการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจนี้รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านนายคาเซมการีบาบาดีกล่าวว่าการโจมตีและการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นสวนทางกับสิ่งที่ตกลงกันไว้และเขาได้ออกสิ่งที่เขาเรียกว่าการเตือนที่เอาจริงเขากล่าวว่าอิหร่านจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติคราวนี้ดันราคาน้ำมันดิบอีกครั้งราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ซึ่งใช้เป็นราคาอ้างอิงพุ่งขึ้นในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมโดยช่วงหนึ่งแตะระดับ72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่แพงขึ้นราวร้อยละ5เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าบรรดาผู้นำขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตมาชุมนุมกันในตุรกีเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดระยะเวลา2วันก่อนการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจนาโตอย่างยิ่งประธานาธิบดีตุรกีนายเรเจปไตยิปแอโดอันให้การต้อนรับผู้นำเหล่านี้และเขาเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในกรุงอังการานครหลวงของประเทศในวันแรกของการประชุมสุดยอดนอกจากนี้เขาจัดการพบปะกับนายทรัมป์ด้วยก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดนายทรัมป์กล่าวว่าผมผิดหวังอย่างยิ่งกับนาโตและว่าการตามตรงหากนี่ไม่ได้จัดขึ้นในตุรกีที่ซึ่งเพื่อนของผมเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่มาเข้าร่วมงานนี้หรอกนายทรัมป์กล่าวว่าพันธมิตรนาโตไม่ได้มาช่วยสนับสนุนสหรัฐในความขัดแย้งกับอิหร่านในการกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนายทรัมป์กล่าวว่าผู้นำของทั้งยูเครนและรัสเซียต่างต้องการทำข้อตกลงแลกประโยชน์และอยากให้เรื่องนี้จบลงประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้เขากล่าวต่อเวทีเสวนาด้านกลาโหมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดนี้นายเซเลนสกี้กล่าวว่าขณะที่สงครามนี้ยังดำเนินอยู่กรุณาช่วยจัดหามิสไซล์ให้เราเป็นการเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับเราในขณะนี้เราสามารถจัดการทุกเรื่องนอกเหนือจากนี้ได้ด้วยตัวเองรัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องความร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตกับหุ้นส่วนทั้ง4ของนาโตในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในการประชุมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดของนาโตในกรุงอังการานครหลวงของตุรกีเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการประชุมนอกรอบนี้รวมถึงเลขาธิการนาโตในมาร์ค รุตเตอร์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในอีแจมยองรัฐมนตรีจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนายโมเทงิโทชิมิตสึและรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศญี่ปุ่นนายโคอิซุมิชินจิโร่นายรุตเตอร์แสดงความหวังฟูมฟักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับบรรดาหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายต่างๆที่มาจ่ออยู่ตรงหน้าประชาคมนานาชาตินายโมเทงิกล่าวว่าความมั่นคงของภูมิภาคยูโรแอตแลนติกและของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นไม่อาจแยกจากกันดังที่มีการแสดงให้เห็นกันแล้วโดยความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือในยูเครนนายโคอิซุมิกล่าวด้วยว่าไม่มีประเทศใดที่สามารถปกป้องตนเองได้เต็มที่เพียงลำพังประเทศเดียวอีกต่อไปแล้วและความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกับนาโตนั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันเรื่องการรวมพลังกันยิ่งขึ้นระหว่างนาโต้กับพันธมิตรทั้ง4ของนาโต้ในด้านต่างๆเช่นอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์

ปีในข้อหาฆาตกรรมอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะโดยฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวแล้วในการพิจารณาคดีชั้นต้นความสนใจมุ่งไปที่ความรุนแรงของคำตัดสินโทษและน้ำหนักที่ควรนำมาพิจารณาในประเด็นเรื่องภูมิหลังของนายยามางามิครอบครัวของเขาประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากแม่ของเขาบริจาคเงินจำนวนมากให้กับกลุ่มศาสนาที่เคยรู้จักกันในชื่อโบสถ์แห่งความสามัคคีคาดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้ได้หารือกันในตุรกีพวกเขาแสดงความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของจีนเมื่อไม่นานมานี้และเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายในภูมิภาคเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมนายโมเทงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้พบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและนายโชฮยอนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้หนึ่งในหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาหารือคือความเคลื่อนไหวทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นของจีนจีนประกาศเมื่อวันจันทร์ที่6ว่ากองทัพเรือของจีนได้ยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ที่บรรทุกหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รัฐมนตรีทั้ง3เห็นพ้องกันว่าประเทศของตนจำเป็นต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวและแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงกำลังทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขายังยืนยันถึงความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวันและยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยยืนยันว่าจะร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยสมบูรณ์หลังการประชุมนายโมเทงิกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาได้หยิบยกความกังวลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของจีนขึ้นมาพิจารณาจากมุมมองด้านความมั่นคงสำหรับญี่ปุ่นและภูมิภาคนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่19เกี่ยวกับการบอกว่าต้องการซื้ออะไร
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังวางแผนจะไปเที่ยวฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่นกับเพื่อนๆร่วมบ้านคือมีย่าและไคโตะและเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือกับฤดูหนาวที่รุนแรงในฮอกไกโดทำกับมีย่าจึงไปซื้อถุงมือกันค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: あのすみません手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: まどティラバンタッカラップ。
1: タンプーカパナガンカイワー。
2: あの、すみません。
0: ขอโทษค่ะ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: อยากได้ถุงมือค่ะ。
1: พนักงานขายตอบว่า。
3: 手袋はこちらです。
0: ถุงมือทางนี้ครับ。
1: มีย่าสังเกตเห็นถุงมือที่สะดุดตาคู่หนึ่ง。
2: これ、あったかそう。
0: นี่ท่าทางอุ่น。
1: ทำลองสวมดู。
2: いいですね。
0: ดีนะคะ。
2: これ、いくらですか？
0: นี่เท่าไหร่คะ？
1: แล้วพนักงานก็ตอบว่า
3: 1900 yen です。
0: 1900 yen ครับ。
1: ถามว่า
2: カードは使えますか？
0: ใช้บัตรเครดิตได้ไหมคะ？
1: พนักงานขายตอบว่า
3: はい、使えます。
0: ครับ、ใช้ได้ครับ。สำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากได้ถุงมือ。
2: 手袋が欲しいんです。

0: มาดูความหมายครับคำว่า
1: เทบุคุโร
0: คือถุงมือและ
1: ฮอชิอินเดสกะ
0: แปลว่าอยากได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่ออยากจะซื้ออะไรบางอย่างและอยากขอให้พนักงานขายหาให้หน่อยว่ามีของไหมทำได้โดยใส
1: ่กะ
0: ต่อท้ายชื่อสิ่งที่เราอยากจะซื้อและพูดต่อไปว่า
1: ฮอชิอินเดสกะ
0: โครงสร้าง
1: ฮอชิอินเดสกะ
0: ประกอบด้วยคำคุณศัพท์อีคำว่า
1: ฮอชิ
0: แปลว่าอยากได้และตามด้วย
1: んですが
0: ส่วนที่เป็น
1: んですが
0: นั้นทำหน้าที่อธิบายสถานการณ์ให้แก่บุคคลที่เรากำลังคุยด้วยได้ฟังไว้และกระตุ้นให้ฝ่ายนั้นตอบสนองครับ
2: ในกรณีนี้คำว่าเทบุคุโรถุงมือตามด้วยกะและโฮชิงเดสกะเพื่อสร้างเป็นประโยคเทบุคุโรกะโฮชิงเดสกะอยากได้ถุงมือฟังและพูดตามนะคะช่วงท้ายๆของประโยคขอให้ลดระดับเสียงลงมาให้นุ่มนวลหน่อยก็จะฟังดูดีขึ้นนะคะเชิญเลยค่ะ
1: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが手袋が欲しいんですが
2: พูดได้คล่องหรือเปล่าคะทีนี้มาฟังบทสนทนาที่ระบุถึงสิ่งที่เราอยากจะซื้อในร้านค่ะ
3: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
4: そうですねこのお菓子はいかがですか
0: มาดูความหมายกันครับ
3: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
2: ขอโทษค่ะอยากได้ของฝากของฮอกไกโดค่ะ
0: คำว่า
1: あの
0: คือคำประมาณว่าหรือนี่นะใช้เพื่อเรียกความสนใจของอีกฝ่ายครับและคำว่า
1: お土産
0: คือของฝากหรือของที่ระลึก
4: そうですねこのお菓子はいかがですか
2: ถ้างั้นนะครับขนมนี้เป็นยังไงครับ
0: สำนวน
1: そうですね
0: แปลตามตัวอักษรคือนั่นสินะแต่ในที่นี้มีความหมายว่าขอคิดดูหน่อยจะใช้เมื่อกำลังคิดว่าจะตอบยังไงครับต่อมาคือ
1: このお菓子
0: แปลว่าขนมนี้หรือขนมชนิดนี้และ
1: いかがですか
0: คือสำนวนแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างใช้เพื่อแนะนำอะไรบางอย่างครับ
2: ฟังแล้วพูดตามค่ะ
1: お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですが、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが
2: เป็นยังไงกันบ้างคะ
0: ทีนี้ก็ได้เวลาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นๆแล้วครับสมมุติว่ากำลังเดินๆอยู่แล้วจู่ๆฝนก็ตกลองบอกพนักงานที่ร้านว่าเราอยากจะได้ร่มสักคันคำว่าร่มพูดว่า
1: คาซะคาซะ
0: เชิญครับ
4: すみません。傘が欲しいんですが。
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมตอนที่คุยกับพนักงานขายเมื่อจะจ่ายค่าถุงมือจำไปทั้งสำนวนแบบนี้เลยนะครับ
5: カードは使えますか?
0: ประโยค
1: カードは使えますか?
0: แปลว่าใช้บัตรเครดิตได้ไหมคำว่า
1: คาโด
0: มาจากภาษาอังกฤษคำว่าคาร์ดในที่นี้แปลว่าบัตรเครดิตซึ่งพูดเต็มๆว่า
1: เครดิตคาโด
0: หรือว่าจะเอาบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ให้ดูแล้วก็ถามว่า
1: このカードは使えますか

0: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: カードは使えますか？カードは使えますか？
2: ฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
4: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
4: ?1900 円です。
3: カードは使えますか？
4: はい、使えます。
5: ハルさんの知恵袋。
0: ช่วงถุงความรู้คุณฮารุมาแล้วค่ะวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตในญี่ปุ่นค่ะ
2: คุณสุทธิพรใช้บัตรเครดิตในญี่ปุ่นไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช้ตลอดเลยค่ะตามโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้ารับบัตรค่ะเว็บขายของออนไลน์ก็รับนะคะแต่บางทีก็แปลกใจนะคะที่หลายแห่งไม่รับบัตรค่ะ
2: ใช่ครับแม้ว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือรูปแบบอื่นที่ไม่ใช้เงินสดนั้นมีอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับแต่ตามร้านเล็กๆในพื้นที่ที่คนไม่พลุกพล่านบางครั้งก็รับเฉพาะเงินสดนะครับ
0: อย่างนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
2: ครับร้านค้าที่รับบัตรเครดิตกำลังเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นครับตู้ ATM บางตู้สามารถใช้บัตรเครดิตกดถอนเงินได้นะครับที่ทำการไปรษณีย์และร้านสะดวกซื้อมักมีตู้ ATM ติดตั้งอยู่ด้วยซึ่งมักจะรับบัตรที่สถาบันนอกญี่ปุ่นออกให้ครับ
0: อ๋อเหรอคะแต่ยังไงเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นการเตรียมเงินสดสักจำนวนหนึ่งไว้ใช้จ่ายก็สะดวกกว่านะคะและควรศึกษาข้อมูลไว้ว่าที่ไหนใช้บัตรเครดิตได้บ้างหรือที่ไหนใช้ไม่ได้นะคะ
2: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ
6: ที่นี่ NHK World Japan